นุโลกันเทเบนจามินผ่าไม่ควรคอรีมาเค้นมาเค้นตับตำปลกไม่ทุทันอากาศวันอินฟาลต่อทิ้งจินตรงคงพูมินิจิกเทอาศัยตัวกบิโรไม่ตะลำตำปลาไม่ไม่ดอกริงกันโลเทรีเดียวตะลำตำปลาจุดในขึ้นเราบ่ไม่ไหวมังไงสัมติคอง

0: อากาศวันนี้อินฟอลกีทอรัมตับิรมีบัสิงบุคุงกังกีทอรัมนาอาหารบัมักตาดาตารามโนอกเจรีคุรุมเจรีอีปวสุโยบิรักเล
1: ยูเซรักเลชิเบมา
0: พิดาสมดาเล็งชินบิโอยบุงโ
1: อฟันนี่ฟันนี่ชิเบมาง
0: าซีเอซียิมสักเกชันนิมิตโอยบันีนางาซีกีทอรัมกีอรวยบดามหัศกุมนาคุณจ้าสิงห์นังบีรักปะวังชิงกีปักคุมปีบกีทอรัมทำเจรีบุงโ
1: ออืม
0: อดุมักปูงาซีกีทอรัมหกดกจับอาซีดีคุณงวิเซกีต่างกับกมักกตามินาซีมาตังนาคัมบันงบาลอันนี้นาไหลเฮกปกีมาตังนี่บุงโ
1: อ้โหใช่ไหมมา
0: อดูกะคุณงิสัยสิบุสักปีกระดูริบนางาเซปัมสานาทอยจันนุนีอดูดีไฮริบคุณงิสัยตังกักอซีงาซีกิทอรมกีอาหารบ่อยนาอิจุลุปะตามินาซี
1: ตามินาซีใช่ไหมมา

0: โอ้มวยปาบัว
1: อ
0: ่ะมวยนะหานะเนเล็บลำบมาตำโดใครยิ่งโชคแร่มาตีงปางูให้ระกดีโออันนี้ดังงั้นสีตระกูนิสกีมันุงเดเนี่ยทรังตัวรู้อดนะให้เอาไว้
2: อันนี้ให้ดีลูกปาร์นะ
0: นาทีดะลากนี่ไงหนู
2: ยังกูนะ
0: อีไม่เป๋มาอีไม่เป๋มามาดูสุเนี่ยมีเนี่ยคลิกคลิกเฮกอินเนอร์รีพอร์ตนี่โอ้คุยกับกาดูนะเนี่ยเล่ากันแบบนาทีเองงาสาระอามามมจานะนะบะมาคุยกิชิโอดูดะเนี่ยสวยดะนะบะให้ดะนะชินะกับดอริบันี่ให้ได้ปุ๋ยได้ไงหนู
2: อะดิวเนี่ยทรัพย์เดียะกระไรเลยกินงูอันเดียะมาเนี่ยเล่าหนูบินี่ให้รักกันตะกี้เนี่ยให้นังบ่พาร์เรพาร์เรสวยบุสวยเลยรอยให้รับดีเนี่ยที่เนี่ยบุกคนเนี่ยตาเรดะนะนังบ
0: ่อะดูนี่บะให้มาอิโมจานี่
3: อิมาง랑ตาโชกีให้นะบัตรบักตูดีจัลลูดเลยบ้างมั้ง
0: จัลลูเร่จัลลูเร่อิมาเนี่ยฮัลักปะดังไงรีให้เบม่านังกิซาโดอิโมตอมบัสุฮัลเล่เฮ
3: ้การีให้ราบะ
0: โอ้ลูปาลักอันนี้ยูโรให้รีเนี
3: ่ยยามบุยามดีเนี่ยมีเอตัยดีลูปาลักมารีเฮนะพิชินะบุยาร์บุนีช่วยบุช่วยรวยให้รบดีเอยารีเนี่ย
4: ซาสมเดลัยรีตามอ่ะ
3: ก็ได้ไอออฟิสเตย์ลูปาลามาขายเดปูเกะไฮรัมบันแต่ว่ามาทั้งถาดเราโรไฮโฮเรอวาร์ดประตูดีไกลๆโน่ทำดอกปุระยนทอกปุระตัวรัช
2: มาทั้งถาดยาโรยนะเฮ้ยงั้นชีมังอาตระนี่กี่วานี่นะเฮ้ย
3: อัสทุ่มลีเฮมาค่อยช่วยโรยดูดูบุ
2: ช่วยเห็นไม่ยากแต่บันนี้นะการีโน่การีโน่หังนับตาเรียดนะไอชิวมีอามันี่ดังตัวอุณหภูมิเอโก
3: ้กันอาดันโน่หังนับตาเรียดอันนั้นคิดทบาเสียนนั่นทุ่นบดีอาเดให้ชัวออฟิศสัตว์ประเทศเกรย์อันตัวก็ชลุกี
0: สีนี่เดน่ามาชินมะนาวให้ดูดีปังนักเดบันนี่อังงมังงมบัดติงบังนักเดบันน
4: ี่อิมา
0: เบม่า
4: ที่วงกิสังกมชิดอะไรเ
0: ดทามุทามุยารียารีก็ได้ก็ได้ให้อาสาวบ้า
5: อิมา
0: ลอยดริบเรนยังนั่งบนลาวเนี่ย
5: ลอยอิมา
0: น้าหน้าหนุ่มปีนสังกมปูเรลาวเนี่ย
3: ใ
0: ช่ใช่ใช่ใช่อิสอิมาอีเป๋มาอิมาอีเป๋มามาชามาอู้ก็จะหูมางนะปุ๊บลุบเอ็บลุบเปียดนะใช่ใช่ใช่อิมาแต่ทุกปีเกสิอิสก็ยินดีต้อนรับสิบุ
6: อิมาอิมาหอยอิมาจะหอยนักขลิดอ่ะไอ้ที่อย่างนี้ที่คุยมา
0: ก็รีมาตั้งกินวันนี้สาวบ้านนั่งน่ะหายดีสิบุ
6: ไอ้กิทับกิวานุ่มเชนปีนะบะก็ขาดนะก็เชนเชนเลยที่ไม่ยอมดูบ้าให้บะ
0: โอ้มาตั้งจะบ้าให้บะสิจีเนี่ยปักหลักดินเฮนาชานะชูปามจะบัตรบักนี่เดชาอุปายตาหกดับยาบรสิบโ
6: อไอ้ดีเนี่ยอีจัดเลยนี่หิมบะปามีกุยมา
0: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาตั้มกี่ไฮดูเดตาเร่อะโดนั่งดูการจะประเทียงเรนี่อีรู้ไหมถ้าจะทุ่งรออีมาเนี่ยจากซานะนับนันน้องปีเดไฮรำมาเกอีมานั่งมามต้นห้อยบอกดังจะลุกขี้เกทูนลากันนี่โอ้ยฉลามโมโก
6: ้ไอมาน้าฮิมโอไอ้ดีเนี่ยไฮบีเอาลิชินิโก้เชนทิงนาที่ชาร์บิสต์ตัวรวยโก้